คือก็มาจอลีมามาเจ้าไฟเปียตาโตจะนำมาทุบหนูก็ฟนาฟุจิก็มาเนี่ยตาว่าก็จะลีมาในมินุเตะข้างในชุลายอนมันตัวก็ฟังเราไม่ทับหรอกก็ลามินุจะพิมอนุจวานุอีเดียฟิฟเทนีเปล่ามันจะมาฮันนี่ผมวอลวิเคราะห์กันแต่เป็นตาโตจะลบผมจัดไฟจะลิกิคิดเตทารุสังไงมันก็จะไปก้าวเกะกามันจะทับหรอกก็ลามินจะฟิฟเทนีเพราะก็ตัวเสียตุจินฟังมาฟังมวยมาโตกี้ไอเอ็งอาลุยจัสเตนีเอาจุลจัฟฟ์สิฟูลูกไอวิลจะไปดูเตนะเอเดียละตกอาตุโลมาตัวว่าโอ้ฟันดูทารุสังอะมอตาตัวจะเฟฟเทนีเกี่ยวกับมันจะเกิดทับโลกลามีที่อาจารย์ทุกคนต้องมานาลอฟะเยซูคริสต์ทุกคนต้องวลีกิทุกคนต้องเอาละตะกอตาฮิแต่งานทับก็ยังต้องสวดสวดนี่แต่มีกันตัววิกิกันทับไปมาตัวตัวลอฟะตัวตาไฟปุยปุยนี่ก็มาตัวมาตัวยาสุดเจน่าจะปนุจะนักก็ติดกันตัวเด็กตัวเฟตาวิกมาตัวลงไปเอางาลีโอ้เด็กพี่มอนุทุกวันจะเฟฟเทนี่จะเอาลำจะมาลอสฟักฟ้ายฟักฟ้ายฟักฟ้ายที่อาจารย์มันตัวลอฟะมันตัวตาไฟที่อาจารย์ในระดับในระดับมอดิโอลมันจะมาลุชิลงมาตัวตะกี้ตะกอตาฮีเป็นอาหารของตัวกายงะโมมุตเตะชูบาลุคอมมิวนิชิกาตัวไอ้ลุงอีกคนนี้เอาเทโรนิวซิล่าพักฟุกยาตุนมาตัวโอวิกเองะโมตาวายงะเดียทัวมาจัสเตเน่เกี่ยวกับโลกิเทงะตะไมโยอนาลุกตัววัตฟายตัวลอฟตัววานโนะตัวพักมาอันนี้มีอะไรทารวัตมาตัวกายกิตะโกยไอ้ใจมีกับตัวก้อยก็เดียทัวเดล่าไอ้พักมาอันนี้ไอ้ตาลินิโกตาลุสังะไอ้ใจมีกับตัวทัวพักไปไกลเหงาตาโอเคยากว่าไม่เนี่ยก็มาตัวเกย์ลาบัติโอนสไตล์ลาบัติฟักตัวนักกีคิดจะก็เดียทัวไม่ก็ก็เดียทัวทำนาลูกแต่ไม่เนี่ยก็ฟักตาวนัวไม่ก็ตัวเดียทัวแต่ลาพักไปไกลพักไปไกลมาตัวคิดจะก็เดียทัวมันตัวลูกฟักตาวนัวเดียทัวตาลมาตัวเดียทัวจะเพิ่มเตเน่มาตัวเนี่ยมาตัวมันตัวไกลงะคนอาโฮกีจะไปไกลมันเตเน่มันก็ไม่พอสวานีพัศมลาตัวก็ไล่พี่ฮาลาเฮมานุยะก็มาลุนโฮตุมาลุงก็ทำตัวเป็นวันเตเนียทัวทารุมาโตเกลฟก็อยู่กินงาลาโตพักทาวนูเน่ก็พักมวยมวยงาลาโตยุ่งเหงาทาวเกย์ปั๊มเต็นท์ก็เป็นอาฮกมาลาโตกันเนี่ยพลายาตุกีก็จะฟังเลยปีลิกออสตาเลียนี่เกมาวัวฮกี้นะตลาดพักเฟียเฟียกินงาลาโตยี่เมย์เนี่ยเมย์ตุบุเดทาวฮังเตเน่ not to give up there's always next year ก็ตัวจำไฟฮกเกลาโตมาลาตัวเปล่าเราบ่มุ่นในไฟเจ้าทัวอาโก้เฮียตัวฝักเมานี่ใจมีกับตัวเอาปลานี่ฮอกเก้เฮียเอาปลานี่หมอปลานี่มาตัวมันตัวพูละเองอ่ะตัวเลยจัสเตเนียมจะตัดฟ้าตะกากตัวพูละพูละเมาเจ้าทัวเอลาเวนเอก็ยังมีกับตัวเมาปลานี่เปล่าคิดว่าอย่างLike what they always say, you are never late. I go ahead, my old Talimuli. You are always on time, dear Tua. De la la. To go to the Mato, go Lima, Lofa, dear Tua, Pacamoy Moenga, Mato, take a tokotahi, Benamdo community. So, Sepana, Tua, with the 15 name, Pacamoy Moenga, Delay, Monteluminae, Moloto Kainga, dear Tum, Dofa, now, dear Tum, Domocopuna, dear Tua.ทุกวันที่มาตัวกูลีมาลอฟ้ามือกูจะทุกวันลอฟ้าแต่ไลฟ์ก็ต้องนู่นเองกูอเมริกาตัว according to your plans เนี่ยทุกวันแต่ละพักไทยมาตัวเดียวทุกวันแต่ละก็มาตัวมันตัวไกลงามาหากิจไปไทยไม่ได้เนี่ย I know life is very difficult ถึงกระทั่งเดี๋ยวลางไอ้ไทยไม่ได้เนี่ยเดียวทุกวันเดี๋ยวต้องงานรวยงาฮาลางานรวยงาฮาลางานฟ้าเลยเนี่ยฮอกกี้อะYeah, go with finger tie to buy time in the cost of blaming the tour. It's very go with finger tie to buy time in the day. Hey, me finger tie. It's a good idea to a hey, hook me and all without pull. I love me, go and make a tour. Struggles or kind of take it to Kotahi, Mitchin take it to Kotahi, Muto Kainga, a love me and a go there to a Talamato there to a K Manatuan ego.พักนาลาตัวกิจกรรมก็จะทั่วแต่ละไฟนี่ก็ยังไฟยังแม่กตัวเก็บพลาตัวกิจกรรมพักมาอันนี้หมดรถตัดลิทอนก็จะทั่วแต่ไฟนี่ก็ยังไฟยังแม่กตัวแต่ทั่วก็พักนากิจกรรมแต่มีกตัวแต่ทั่วแต่พักไอ้แก่ทุนมาตัววันเดียวstruggles from the community to all the community are going through at the moment there too to what the matter go lima there too been a hockey to going down a how a source of an out to all the time then is going through I'm at my hockey benita la pakafano no hockey menia my hockey pakafano
whakapitau mo la tui tawai taimi tēnei te atua, ma tui talo ki a lofa kua te atua. Tu atu nei kua te ma, whakamāwhanawhana ki runga lātou, uli mā lofa, uli mā your healing hands, Father God. Pakai ki atu ki runga lātou, kuna te wai taimi tēnei, kuna imana kumhi pisoswani ki mahaki, whai ngā mahaki te atua, miku koe ko toki tā hili, I toki tā katoa. Tui whakamanato atu ki lātou, hei he me whai ngā tai te kua te atua, ko koe ko te atua, tai whai nei koe whai mea katoa te atua. Tālo mātou hoki nimi tōpura ka lāme te pō tēnei te atua, whānau he lama te pōto, he lama te iloa, he lama te ata mai, whakana mātou ki tōu pōto, mtou ata mai te atua, mtou iloa, nāka mtou while mū te atua. Tuk mai nei koe ki lunga mātou taki toko tahi, te mea ke mwhaina mātou whai mtou ngā luenga, mtou mā oni, mā taku ki te koe te atua e taimi katoa. Hau manatu mai hoki nei koe ki mātou, ngā luenga whaina mātou, hea mō whai mtou wikinga, Pai o koe a wikinga me jaso nei ki a kono ki te hengata mai te atua. Tēnā talosanga te atua, te a 15 nei. Alofa koe, whakatahi mai koe, tō pula kalami te a 15 nei, ki a wātu ki te stay to life sepulu, ki a wātu ki te hengata mai. I te ingoa mana, te mato waliki, tō whakaloko Yesu Kristo, e talo to e mātou nei. Amen, and amen, and amen. Tēnā nā te pehe, ki whakalongolongo nā tau ki ai, Taina ia the miracle singers ia wa wa lofa la hete ko la manta malu ngante pima unu tu malu kia ko uluo konei ko pakalongolong maki tapolo kalame iti afi afi tenei.